ยีราณีปันบบีจักรบายบีจามาสาดาทินตรูปตีชุราปัสปราครมีหุนากายตีตรูปตีข้าปชีราณีอารจุนตีปชีหุนากายินใบนิจมุนิสุนาคีนารายณ์